Này, Akaswani Itanagar Dibrugarh medium wave sipa sisip si chumsi meter hopa chichip ha kilohertz mai mchalang kham tai kham ti hau ko ma ho mane wan tarang noi langni pite songhing pa sau tu na ina ji pi mu songhing sau hu nen jun nai sau it wan thun ma sip song ha international day of yoga nai mane mung hau india khan sam ne ti เมืองกลางตั้งไล่ใหม่มัดยำกันซูทิมปีไหนกระจำโยกาฟอร์เฮลดีเอจิงนำหอ